0: นึกเอไซบีใหม่อันเจอไหนตรงสังเยห้องกำห้องเกียงตูประเจ้าใหม่ตั้งโมดใหม่อันเยือสานำหอเอไซบีหลุดพีเมากำเมาเกียงซีโฮมนอนเข้มเข้มเชื่อยาหันเขาลุกเมลุกไม้จังพีนำหอตะกันซีมัดดาโฮมนังโฮมกินวามกันตือกันกดกันจาเลืองยุ่งกาบเยเอไซบีไหนเมาพีนำหอเอไซบีใหม่กะจีเอาเลียมตาอาคิงใหม่ตรงเยชูยาชูวันซีอุนีเข้มซาอาสายาวซีนิบสูเป็นกะยาวเอไซบีใหม่ปะโกดาอันตรงเอาน้ำตากะจีกะเปดา
1: จอมคิงนำนาลีนะของสตูดิโอใหม่ซื้อกันว่าจะฝาป้อยไหนข้ามใจคำติดตึกใครไหมสุดเดียวหอสาธุ